แต่กินนี่ตอกีคบวกระวันจะพินเดินชาวพายังเยียกินคบวกวันจะพินนักเรลีสเตชันกำจดเลยนายกชลลองสเตชันกันนี่ตอกอากาศวันนี้จุ๋ย

ตปลกลังบากะตูกะจิงเยกะลัมกะจิงเยพลูจิงมุดฮัลโหลกะพังกะวะเอเยจิงเยรามีอีกะมันวอยีอีอุทุงยอสอินฮัลโหลกิตูกิจิงฮิกายงายสเคมิโอมันกะกะจิงมันตอยเยอีเยกะยีกะวากะกอง W E ซุสงีวะกะกอง C ซุติงดะเปนสเญาดะเปนอัพกีเยอีจะพังกะมันอุยรับยีอีวอยีอีอุทุงสอินฮะตะกะดุรกอเออีอิมันตอยอีวะบอนกันนี่ต่อกับอากาศวันนี้จ้วยเปิดล็อกหากันนี่กับปอร์ดับเบียงว่าสุดดังหน่อยสิ่งวิทย์วันกับโปรแกรมนักกันนี่กับสเตชันกี่องอีกับเต่าก็ย่ออียากับไลฟ์โฟนอินโปรแกรมกับว่ากินน้องอัพกี่องอียีพีอูรีเควสยากิจิงรวยกี่ว่ากว่าพีกี่ว่าจะต่อนักกับฟิล์มฮินดีแต่หากันนี่กับจันเมดนักกันนี่กับสเตชันกี่องอีหากว่ายีพีรีเควสดักว่ายีพีดายล์ฮาวนิวนัมเบอร์นอตเลนรูสันอาร์RR le R san san ko yep request ye one e one aging rwai na ke film hindi ha ka ni ka jan me sachi sen ong yo number not len ru san R RR le R san san ta ka ni ke por ha go dang yai ap ya ka ni ke phone call yong phi sya ba ap ya ki ni ki ching plan na wa em kam

0: นังบามกิกิตีบามละปอน้องตะวันดลุดีแต่ละดิเอจะเซนอาร์บนายแต่สลัมสุนตูโพแต่ละดิละดิเอวันอีจีอาเซนจีบนายแต่สมาร์ตสุนตูโพ
1: ง่ายจึงมุดยองง่ายแต่องบอยจะเซนดับทุงตุสุนตูดับเอสบอกให้ปอรทงแต่หมดสาวไออุ้มแต่ดับหมดสาวตุสุนตูฮีต่อปอรอูกระซองอุกรณาอุกัมตุติยอพุหันพยามกรรมกรรมองพีอำกรรมฮะโดอาเซนจีบนายมอเอยอุสมาร์ตอุพุหมดกันนี่ก็จริงสมัครพวก
0: เอชบุญชบุญเรศขจักขจักแต่สมัคร
1: หมดกันนี่ก็จริงสมัครพวกนุสันตุต่อให้รุกอมเอสบอยมั้ง
0: ให้รุกอมสุมาริโอเล
1: ยรุกอมสุมาริ
0: โอเต็มสมัครอุปโภคสุมาริโอไปเตะดูซะ
1: แต่หัวทุ่งพี่กินนุสันตุหมดเอ็มฮีกีกิจิงแอกีว่าพี่แชมพีคำตำให้ต่อว่ากิจิงฉาปัญจดหากมาเรียงเนี่ยให้จิงฉาปัญจดให้กิขยัง
0: เอ็มเฮียบนเซียนจะแช่มีคำตามากระแอร์มาเดี๋ยวมันจะรู้กระแอร์เดี๋ยวเป็นแข่งกับยศสุนตูแต่ยี่กี้ขยังประธานกิวเดี๋ยวแช่จริงแอร์ไหมมันมีพอเราพอดีไปแหกกับยศสุนตูเดี๋ยวแครกับพวกเดี๋ยวบ้ามขยังกัน
1: แต่เอาไปแช่มีคำกิจแต่กิจจริงแอร์กองกี้กากระลาดยดากบเล็บพี่ฮักกบเอาอู้ยดาพี่กินสุนตูเอาเล็กในกิจแต่กิจจริง
0: แอร์แต่ว่าเล็กในกิจแต่กิบ้ามขยังแต่เป็นเอ็มไก่มาดูนิวนิ่มออยล์มาองกินิวนิ่มออยล์pesticide the union name oil that the clay gam wa le ml le san ml ga idwai the clay chili tar go that the spray he gine gisun tu kam wa chi sen chi dia
1: mut man ka ti yao hab spray na chi sen y gine gisun tu phi thong phi ki ha po ni greenhouse ma thong phi ki ha po pcham yung yong phi ma
0: thong ga ki ha po pcham yung e ki shit he gi ro sa cha pan chna mlo mla gam tu
1: na
0: to thong ga ki ha ta
1: แต่กองให้ยตโตวกิสบอกกี่ว่าพี่เป็นอำกามพี่อุเอลในอุสันตุมะในวันหยอกพี่ในวันเทียดพี่มอในวันชนะพี่ด้วยพี่มาอยู
0: ่เอ็มวันชนะเอ็มวันเทียดตามเส้นเด็กปุ่นได้กินกิสเนจโฮร์กิสเนจสอบพลังงี้แต่วันดับปวดกิเตะหาว่าเอ็มกิเตะแต่แคลดีกิเตะซะจูนอไอกิสเนจโฮร์กิสเนจสอบพลังกี่ปอชูริยาลินีปอบอร์ตีเด็บแต่วันดับปวดกี่เด็บแต่เป็นดิจิตอลมันสบายแต่เอ็มแต่เอ็มพอพอระบุนเรื่องทุ่งสุนทรีแต่เอ็มดิจิตอลกิสบอดโชว์รีแต่ฮับเทดีดิกินี่เบอร์มีคอมโพส
1: ตัวเสียงสุกงวดขนาดพีเอหันไปยาอยู่กับทุ่งพีนี่สุนทูมะกับมันกับกับทุ่งพีกีกับมันกับกับอิสบอดพีกีกับมันกับอิอุ้มพีกีแต่งั้นอยากกีเปิดล็อกอยู่อับอีกนี่กับโปรแกรมก็ยังอีเสียงยอดมันต่อยเดี๋ยวอับกีกิเลสเราติดกี่กรรมนุทุงสันตุกรรมนุเออุมสันตุกรรมนุเอสบอสันตุมะคำตามยังงาชวากวีกูเอ็มลังอภิเฮนีหันไปย้ายร่างแต่ติดเอาว่ากะจิงทุงโยนุสันตุในจิงสมัตโพสันตุต่อเดียวะยีโอสุมาในเอสบอมันกติยาวมากรรมองพีตะกองให้ต่อว่ากรรมทุงพีนี้สันตุมะกรรมองพีนั่นโดนเดียวะเอ็มกิสันตุกับทุงพีในกี่ซีซันซีซันมะเอ็มปอร์ตลังในยูรามตุแต่เอ็มฮีมอกิสันตุกิบะทงพีกิมันปาร์มานันเบนให้ปอร์ตลังในหมดชิเซนทงแต่ในปาร์มานันเอ็มกำกิเตกิจสันตุกิทงพียุงยองพีกัง
0: เอ็มฮีกำกิเตกิสันตุกิขุดกิเปรเนียลฟลาวเวอร์สมาหรือในเปรมานันพลันส์กินี่กิสันตุแต่ในกิบะรอชิสเนมกินี่กิสันตุต่อกำกิจิเรเนียมกิอัสโตรมาเรียกิปอร์ตูลกากิฟูเชียกิโรสวากิคริสันทามัมวากิเพชัน
1: แต่กำองพีหันไปยาเอ็มยี่กิสันตุกับวันเนปาร์มันแดนมาจะเซนต์ทงพีบุญใจกี่ได้กับคันนาพินตุแต่งานเวิร์ดดังกันมูนตัวองพีต่อโรสมาตัวโรสหากิปอร์ยี่กิวเมียดพาวทงนี่กิปอร์ยี่กิวต่ออุอาพีโอกิวเมียดพาวระเตรียนโอซะ
0: แต่กินี่กิสันตุตัวเมียดพาวระเตรียกำให้กินี่กิเอพริลเมย์
1: อุอาไอติ
0: ปุ่นอุอาไอปอร์สดังสลับซะไอเต็งปอร์เมียดพาวต้องแข่งกินี่สันตุเดบตระเตรียกิ
1: แต่หอคณะพี่อิจพังตุกิเวียนกิจสันตุกามอนกอมและกอมสมาร์กอมทงพี่กิกัง
0: แต่กำกินีนกิจีเรเนียมมะเด็กนี่กิเปอร์มานันต์พลานส์ว่าเราตัวจีเรเนียมโดยเซลล์บอมเยี่ยวชะสลับตัวเราเปอร์มานันต์พลานส์สิต่างมันให้พอลิโอแต่อีฮับเป็นเรสลับอยู่อยู่อิมุแต่กำกินีนกิเวียนกำกัสโตรมาเรียกิกินีกิกิเยี่ยวชะสลับบางคริสันธามมะเลยกิเยี่ยวชะสลับแต่กินีนกิสันตุวันเดปอยวันนี้บันไดเปรี้ยวมีให้นี่พอสุดต้องแข่งยี่กี้เด็ดเดียวเสร็จดีกี้ยอมรัตรีกี้ตอนต่อดีบุชีนแต่มากินี่สุดตู
1: ้
0: แต่กับออสโตรเมียวันแต่โอกาสต่อได้สละได้ฮับตีโอเดตีเด็ดนี่จะปังคาปังคาเนี่ยโ
1: อแต่ยอมนี่ว่าฮับตีพี่เดตีปังคาเขาคิดไม่ได้อยู่

ตัวห้ำจึงไงนังอ่ะเป็นบทเสรไว้ว่าต่อเป็นกันละอีรไว้นังกองวัดรไว้นองมาสปลีสปลายมีสรีเป็นบทไว้รไว้ว่าอยู่ประตูต่อเป็นกันละอีวัดรไว้นังกระโจ้เฮกระโจ้ออกมาสปลายมีสรี

ปลอกกันนี่ก็พอเรอสดังอีกันนี่ก็โปรแกรมยองกีรวายพะแรงคนนึงกองนักอีบลูอีรวายไว้ประตูกีวันลัฟ